สั่นละพี่ชายเอ้ยรับจดหมายผัวแล้วเขียนมาว่าเป็นห่วงย่านเนี่ยไปหาห่วงปันใจให้ไม่พุ่นคุณพี่ยาคะนิ่งจากใจจริงเมียพี่มีคนเดียวนั่นคือพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปหึงอยู่คนละฝากฝ่าตานั่นซองบ่เห็นย่ำกลางเว้นหรือย่ำเศร้ากินนอนเจ้ากะห่วงยาได้ความคิดห่วงหลายแท้เจ้าแง่มุมคิดไปหลายมันสิกุ้มกำลังใจอ้ายสิโอนบ่เป็นอันกินนอนย่านแต่เมียเล่นสู่กินเหล้าเข้าแต่บาเมียขอเอาดินฟ้ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบอินทีชีวิตถ้าคิดคงลงเลี้ยวบ่เคยเคี้ยวขั้นก้นคือคนผู้เขาสัวผู้ยิ่งนอกใจผัวมีอยู่หลายมากล้นคนไต่ว่าแผ่นดินมีไปเบิดตลอดสิ้นทุกทัวของสังคมบ่ว่าเล่าหรือไทยเก็บกินหินหนีหน้าหน้าจิตตังนี้บ่คือกันดอกคุณพี่มีคนสัวคนดีถือทิฐิบ่ได้ใจนั่นก็ต่างกันเมียซาอุวานั้นมันบ่สัวเสมอไปผู้เขาดียังมีหลายผู้บ่ดียังมีหน่อยพวกปากหอยปากปูเว้าว่าเอาเมียคนสัวผัวให้ใจใหญ่กว้างคือน้ำแม่ทะเลเมียบ่ได้เพชรเอ้ถ้าปากแดงศพดอกผัวเอ้ยออกสังคมหาครบทัวไปให้คนเว้าหากินเบียร์กินเหล้าคนเขาเว้าไปทัวผัวอย่าคิดนั่นนี่

รียบแล้วได้น้องคือดังนั่งมาทีเป็นสติบริสุทธิ์หักเดียวเหนียวมันสันดอนเจ้าสีส้นไส้ขับไล่ท่านปัดใจคาลำคือสร้างเจ้าบิงเมืองออกจากเบื้องเมืองไงสีพี่เขาวงกดชีลีปลาดงลงคอยมาที่ร้อยตามคนลงปางฟ้าย่างอุ้มกันหาแนบข้างสลีพร้อมมาเกียร์หลังจันทจรตั้งแต่ครั้งกับบ่าบ่าววรกิจข้าวเป็นซักกุนานกมันเฮ็ดทางบางยาไฟลุกลามมาใหม่ผัวบินไปจ่อยบังให้เมียตายข้าหังอยู่กับลูกหน่อยๆไปจ่อยหลุดบ่มาตายไปเกิดซาดนาเป็นบ่าบ่าววรกิจจันทจรนางยังคิดหลุดบ่ลืมพ่อดีนี่ละใจผู้หญิงแท้บ่พันแปรไปเป็นอื่นนี่ท่านทำบาปคืนโอ้ยคนเฒ่าแม่นเล่ากันซ้ายซะ

พิมพ์นำบาจิตสามีได้ขี่เหือร้อยน้ำตามมาผัวบ่มีพ่อเลยขอเหือเน้นขี่โอละพิมพ์มักอีหลีจนว่านางห้องให้ไกลไกลกะเล่านำตั้งแต่กำขี่หลีเท่ากำกาดำนางลุ้นยังหลงหักความกันหน่วยจนได้รถจะหน้านางไทยกับสังทองเงาะป่าพ่อปันหงกับกะหาขอให้ใจหักเทดำเลกะว่าเขาอัวเชี่ยมักกับเท่าบ่าเบาคูรู้แมวคุณล่างกะสร้างตามใจเจ้าคอยบ่าผู้ใดซ่อนนอนน้ำใดเป็นคู่นอกจากเท่าคูรู้หักผู้เดียวเท่านั้นตายทิมกะสร้างมันใจของเมียเจ้านั่นกะสัตว์ซื้อคือกันละผัวเอ้ยแนวสำคัญผัวนั่งหวังห่วงน้ำมีดำหน่อยเมียสิคล้องคอยถ่าวันกลับมาพอบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปหึงคอยสิขึ้นฮอดทั้งยุ่งจักสามสิทั้งยุ่มจักส